มาตั้งแต่ความเมื่อตอนนี้เปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกสุขุชีพยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนเดียวดูเช่นเฮ้ยไม่ยังมาในงานคุณทำเมื่อตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับ1ฮาร์ดแวร์สัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีเอไอรับบนเอาเนี่ยสูบิดาปินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ लागे डाके औ तालो बेताउ महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215 45787 98 4 20 35 541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตั้งยาวดูสิ
1: เฮ้ยแม่มาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์ดิกรีก่อนเลยสิเก่าเลยอันนี้มาร์มัดก่อนเลยเนปาลเคย number one ฮารุและซาตูร์ education center โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก่าเลยโอเคก็ต้องดิกรีฮาเลมาก่อนมาดิกรีก่อนมาไอ้เบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสวัสดามาดิกรีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี English language ka chaku bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ra bharpur to internet pani jodincha thau
1: ama ma kai lage dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9842535541 ab hoyo ab good very good very good